0: ัสดีพี่ขาวไม่ได้เจอกันตั้งนานเรื่องแค่นี้พี่เขาจะมาเองเหรอเชิญเชิญเชิญเชิญครับ
1: 看什么看？
2: 知道。
3: 啊，太老，混得不错啊。
0: 他没在屁好，没米碗泥。当สบาย当สบาย。屁好，郎家中坤สมชัย呆。สามแดนทองคำยุ่งยากเหลือเกินจองพลปัจจุบันยุ่งกว่าสมชัยอีกและลูกค้าทั้งหมดโอบไปให้หมดเลยยุ่งยากเหลือเกินผมนี่ปัจจุบันนะเข้าใกล้เขายังไม่ได้เลยให้เวลาผมนิดนึงก่อนหน้านั้นอาหยงเข้ามาหาผมผมไล่เขาไต่ขาไปผมทำเจ้าเดียวกับพี่หาวไม่เคยทำกับใครคืนนี้เลยพี่หาวไปอาบน้ำก่อนไหม
4: 知不知道做生意最重要的是什么？最重要的是要有信用。华在荣给你多少钱？你这个烂人，破脸梦！
5: 别动！
4: 就想好怎么对付我是吧？找这么多人来欢迎我，我是武世豪，有种你们就动手啊！
6: 没事。

0: หยุดก่อนมาถึงแล้วครับท่าน
1: สวัสดีครับนายมี将军我是武士豪
2: สวัสดีครับท่านนายพลผมชื่อ武士豪จากฮ่องกง
1: 很高兴今天见到你啊我今天带了些药物给你的军队还有上好的古巴雪茄孝敬你
3: 妈车门呢
2: 请坐坐吧
3: 拜后ผมได้ข่าวว่าคุณเดินทางมาไกลมากคุณต้องการสินค้าของผมคุณเสนอราคามาเลย
1: 将军你爽快快人快
2: 意
1: 以前的送菜将军要我3500块一公斤我现在多加400给你3900就这样
3: 3900ผมมีคนที่จะให้ผม6,000แล้วต่อกิโลกรัม
1: 6,000出6,000那个是傻子这个市场吃不下的没可能
3: 拜好ตอนนี้คุณพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์ละผมมีลูกค้าคนใหม่ที่เสนอราคาสูงกว่าคุณเขาได้เอาเงินมาจำมาแล้ว